โอ้ยอันนี้ฉันก็นำกี้ไม่ฟุตจ้าสุวิเบ็กจ้าสุมาเนโกเซียวิโอ้ยลาโตฟิกันนั่นนับหนึ่งไอเซียคนสาวิเก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋เก๋